0: แล้วเจ้ามาแล้วเจ้ายีดอำเสียมลาบมาโอ้งลาเตโบลอเรฮลอเบลอมาลอลอกาบังกาบังเอเยียลเยลสลาปมาเตโบเอมาเอ็มกอเรงดากิงเคเคนราเบย์ยาอาโกอลาญอมบูดอาโกญอมกุลคลอยดีกบาลีกลอเบนบูดนาบูดนาโลเฮวชราเอวาดอเบลอยาอาโกอลาฮาเยอาโกฮาโยวาวาซาปลาอานูฮาเบลอเฮเฮเฮโยจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเซลโลมาแล้วเจ้าแนวอยู่ดละอาโกอาโกลาซาไลบริหายมางอยเออลอดูฮาเบลอย
1: อาเซ